เฮียเส้นทานีทางข้าโมทุโรทานีทางข้าโมนดาภริยบดีเฮียกุนียาวากุนีดูกุนียาวากุนีบ้าให้มาสังสิสังอาสังสังดังอิจฉาสกัดีดาวเย่กันแค่สกัดีให้ดังยานิบม